0: 三坎是大陆三坎是使用呢，还是给宝龙湾呢？湖光呢？土味，我以前呢玻璃开的那种，那个那个毛绒那么什么的。
1: 哦，宝龙湾嘛土，嘛呢，阿婆湖木人那里巴个的。
0: 嗯，湖木人那里巴个，不算啥家伙是当，卖羊肉，阿么，那是木人那吧。
1: 大部分的，俺们地里当可农业发生哦。
0: 大部不计算是当开山，大部分的呢。中部就到那大部分覆盖哟，这覆覆盖嘛，我大把都盖住我，这覆覆盖都盖住我，盖住都把根盖住，大部分
1: 看。
0: 这里算没什么嘛，他们大概我的看这多，哎呀，啊这多，我们 school 里这他他他们那 school 可能那一个包装的，因为那一个是新开那的，他不给留，我们还得没什么他们的。
1: 哦。เอาจึงหนึ่งใบกอกชาไลติได้ใช้ไหมคะทำหิงอังไกนี่นี่ลังมาวะบุษงจรอตียาโบสารทั้งไงวันมาสิงสันหนึ่งนี่มันน่ะอ
0: ื
1: ออาจรอรอกวันมาสิงสันอาจรอรอกไลฟ์เฮกันรอกให้ฟังเนาะแต่บุกฟังเนาะมาให้จรอกับหำโนนาสิงอีแต่บุกฟังรอกชามุขใครโนตองโคให้สิบันนั่นเอาเมื่อไรน่ะหำใบอจรอกันหำใบไงเอาขณะตรงนี้ตัวปันดาเอาอ้าวซึ่งก็ชาเลนน์ชาเลนใช่ไหมคะลังมาวจึงบุษกจอดาตีจีนีบีปอดพายเนี่ยคำว่าจึงจัลพายอับรมนุรกิจอดาตัวกรีกับพายปนตะเคชักกุ๊กฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ฟงกับฮัมตะกุ๊ก
2: บุกไปให้เนี่ยจอดาซาลาติก
1: ะ
2: บุบจอมาติยาดู
1: โอ้ตะกุ๊กเบลัยจอดากีชาวสอกไปแกนะ
2: จอดาเล็บบังเนี่ยนะ
1: นี่เที่ยว2 minuteเอ็กมินิตตรงสิ
2: 2 minute
1: อ้
2: าวนังมาตัวกอตอร์สิกอนเดสฟานองทุ่งจานิจับปัตเตมูมุยตัวมันมุ่งตัวกวางมันตัวมุ่งสิ่งที่สิริโรมุริเอลรุปะ
1: กวางมันตัวอาบุตัวชาบายะ
2: กวางมันตัวมุ่งอาบุอังเอ็กดุยตัวพอยน์นุ่มชาสินุ่ม
1: ด้ะ
2: มันเนี่ยสิ่งนี้นุ่งคงก็เอ็มเนตเอามาอัพฮิตบ่าวด้วยมันไว้ทำบักฮะเอ็งเกอเดลัสนีproto asidanga do asidanga wo ani ti sini ante tero dilbo sokaza
1: oh
2: ya belake o mane pusti gana rong mate bial ng tongo pro asu meya ta dakhe asu
1: tor khari lok
2: banga nang kan ke taung kha ama khoroksa ang khoroksa ba wisi bolong bolong hor hori usu budu khoma kha kade ke awai ke thang lai kha เออลูกเขาตั้งค่ะกิจลิภัยบ่าโรสัตถีไปค่ะตา
1: โอ้
2: แกเบลัยแกว่าใครรู้นะตาบูอันนี้มาคุณล้อบาสิก
1: อาวงั้นตาคุกก็สั่งเลยมาเลยเลยสังจอดาสมาตันสิไหมอังค่ะใครอยู่นั่งเตี้ยอาปุ่นปอร์เรบนั่งอาปุ่นตะกี้เสบียร์มาใครก็สังคำก็คงสั่งเลยมาเนี่ยนะ
2: ตาบูอันนี้ทำไว้

0: Kasa kok tuk nai negena? Hello?
1: Hello, Pungka Hambanya, Salkaman Pandau Belaka, Pungka Ham. Angyang, Sisandra Farani, Rabindra Debruma. Bye.
0: Aau, Taku, Rabindra Lamshogana, no? Ojara, wa? Dao, kai kok potmana rogi sen kok shalai siwa na hanke?
1: Shalai shenai, bye. Dao. Kaya, Tani, Tajan, Tai Burishit Khan.
0: Dao.
1: Eda, bye.
0: Dao, dao.
1: ก็ต้องสงสารไผก็ถึงยอดตนอที่ก่อนขวานสุขจังไหนอ่ะก็ทํามาที่สงวนสุขจังไหนแฮ่ดบายถึงมายอ่ะพนันนี่ถึงคากระสรังแกสึงขายะนางไหนแฮ่ดบายอ้าวถึงแกสึงฉันใส่ฉันสละมานะนี่นี่บ่ทราบบ่ตุยพนันมานะเนี่ยจ้ะนี่นี่สุขไผบ่ราราชีอ๋อมาให้เราก็พนันมานะอยู่อ้าวแฮ่ดบายอืม ก็อังโวอันนี้กองนั้นอ่ะอังไข่เขียวนะอังอายีวุ้ยไข่เจ้าน้องอันนี้ดอลตองโวอันนี้กาตาอันนี้ตองวานี่ดาราสองรอวอริไลคือตาอ้าวก็อังโวไข่กรีนน้องมานามุตองโวคนนี้จอดตอนนั้นปอริโอตา
0: อ๋อมอตกาชมานายาชิตอฮมันกรีบละเฮดบ่บ่าวๆๆก็อบรองนะอังกินีมูจมานายมาสิไหนอันดาอันกะตาตําพะอันนี้ทักตาละเนาะอันนี้คลาสมินเนาะบอกแค่ตาบอกใส่ใส่จังอืมบอกใครมานี่บาลอกค่ะอุงกรอกะขนาดทัดบ่สรอกอ๋อมันมานี่อืมอันเกบ่ยังยังลาชุย ปากแรกเขาปอดกันนังบ่าเอกริคัลเตอร์เราพันไข่ตาปากไตมเราก็อ๋อก็อ๋อจะมีแค่กันเอาตรึกตรึกก็ประมาณนี้เท่านั้นอืมบอกก็ยาวบนน้องอังมวยจะมังขาดทีนี้อังแค่ตั้งเลยอังบุปปอริชุกับปอรินะคือนี่ใต้จ้ามุขสุปปอรินะยานี่ยานี่ก็พัลก็รมอ๋อแล้วถ้ายากงักแค่ถึงยอมไม่เมียก็ถึงอังไม่อะพ่อน้องอังขาดเบลนักเรียน อังบุญยมุสุนันนี่อะไรชิไรบ่หันยาบ่กะหำอมทานะทั้งยาบ่มังค่ะเบลัยแค่อังสาวสงมาเซอร์บ่ฮอลก็คือซึ่งแค่เบลัยแค่ค่ะอืมสร้างการนี่อ้าวอันนี้บ่เท่าแกซึ่งจอตอนนั้นต่อหอมันให้ได้บ่ไปอืมกายชั่วโมงสูงบ้านนี่บ่ต้องเบลัยให้ได้บ่ไปอ้าวถึงก็มูสูงบ้านนี่แค่เรื่องนี้ทางการแค่เรื่องท่านกุโนสึงว่านั่นคือเรื่องซึ่งใครใจ ก็บางมันก็ขายใจจงดัลบิดัลซึ่งบิจเนสซึ่งดีแต่ละตัวให้ได้บ้างอ๋อหาสักเอาซึ่งเสือเสือสาบยาเขาบอกใครเบียแค่ได้บ้างอืมแต่ยาวันนี้บางอย่างสนามมุสงอจาระมาในมายาออกมาให้ได้ดีจอดต้นหอมัน ซึ่งถ้ากูรู้ไว้แค่ซึ่งยาสักเลยกูสูงกว่าตัวประเสริฐดากันเลยที่ฉันนั่งอ๋อบุฟังเขากล่าวอะไรไหมใครแกเฮ้ยเบรดบายเนี่ยยังเบรดสิคนน้อสถานีไอ้เบรดก็ต้องสถานีเอามาให้กันนี่ในเบลล์บาย

0: 他都不是装，真的，他把我是哈斯拉班巴说哈斯拉陪嘛你。
1: 嗯。
0: 哎，热到了，马烫哦。啊，当那么重判重嘛啷呀？要当他管了出汗的，我啷开家呀的吧？
1: 啊，本来那说过。
0: 哎呀，不喏，晚出个样，我带侬那什么侬，不如我不弄，哈弄当做对不安，不如我，我带侬那哈罗，那我当我们带侬那哈罗，俺的天嘛侬，俺那吵架了能多开呢，我多开呢没。俺都查了嘛，我说我说可以过来的说噶，来，这里不罗外必须过来的嘛，来一个买点米椒来咯，怕说比较开那个，俺都查了。
1: 嗯。
0: 再是对有一个，俺这大路啊对于，我这哈对不龙白马啥盘咯，俺都查了嘛。俺都是讲，他啥给你到这里放通咯，还没放通到个，还没放通，早晚可能让被家里人，让晚出个的。
1: 嗯。
0: ยังติดเอาวันซุ่มเงินวันซุ่มเงินน้องได้ฉันมาหาปรุนี่จ้าเลยได้จับบุขอร้องหน่อยใช้จ่ายเงินค่าขอร้องในการบุษฎาใช้มาเลียงได
1: ้เอาจานิจานิทีนี้ได้แกรังก็ทำมาสานันยูฟันจอร่ากันเลยแกบอกก็ตามนี้ก็จีนจอร่าไปไปแกว่า
0: ซึ่งอ
1: ะไรมาก็ส่วนอะไรสินะ
0: ฉันมาหาปู่บอกว่าอาชีพตัวนี้อันนี้ทุกท่านนี่ใบก็ต้องมาใบอังเจสักให้มาใบก่อนมาใครไม่ได้มาใบจากทุกท่านนี่ใบก็ต้องยังตั้งใจต้องจะทำมันได
1: ้ค่ะไม่ได้เนาะก็ทำก็คงไงอันที่เหตุนั้นทำไม่จะเอาไว้ต้องไว้ที่นั่นรู้จักต้นเนาะไงทีนี้อาศัยน้องซีต้องบุกคุกโอ้ล่ะเที่ยวจะก็สลายสิวะนะ
0: ก็ว่างบุกข้ามาจีก่อนใครก็ต้องใครเนาะใคร
1: ก็ต้องจะทำไปเนาะ
0: ทำไป
1: เนาะทำไปอ้าวจังหลังมันก็คณะเลยค่ะที่นี่ก็บางมาที่บุกงไปถ้าก็ที่นี่บุกก็อนาลกนี่หลังมันก็คณะคณะเลยค่ะบินีมุบายกีชาวบ้านคลายมันวิสิงตีบินีบัสบัติจงนกนกนกสลักเอาไงจังที่นี่เท่าไรก็ชาแนลนี้จอดักเรียกว่าที่นี่ปันดาอาศัยนั่งสิทุ่งจุดนั้นเราทำไป

0: 꼭 사위 동원이 꼭두 파싱으로 탕라인에 대유샤. Hello.
1: Hello.
0: 아우 람소가 디버가 함이야 파로.
1: 디버가 함바이냐.
0: 아우 아우 사그리 사분카.
1: 네 그날 그날 이런 놈 디버가 함마리고 반야 버 디버가 함.
0: 아우 아우 이 디버가 함.
1: 안양 신나 송클라 파싱이 데니스네.
0: 아우 데니 심나니.
1: 대신 이미타모 콜스니 샤냐블레 바카 카 바카 테마나도 이사 바카나 테샤나블레
0: 아우 제프로 승몽 사석 사몽 파노 클라이마 양의 바카 바이 동고 앞으로 승 바하게 바카 바사르나이
1: 아우
0: 테마니 바이 바이 마니 아보 마네 카이샤노 호니 마노
1: 아우 아무 사와나
0: 아우 더
1: 다도 야탄년다 가이 이 보롱리 사고도 이것도니 상황은 아무것도 아무로 하나 발견게 바로 녹는 코로 하나 발견게 지금 바이창가인게 막사 바로 바이창불래
0: 아
1: 그래서 아무 다시 녹는 코로 하나 발견게 지금 뭐가 뭐냐 오라이 또라이 하나 불이 발전한 상가라이 창라이자 녹는 코 발견 아니 지금 뭐가 바이창가 그래서 아무 발견 아무로 사이가 뭐가 바이창불래
0: 아우
1: 아 다시 뭐로 뭐가 발견가 한가이죠 아무 บ่ใครบ่ทันสบายจักแล้วสิงามปนมาแน่จังตากน้ําชนะยามอจังก็กําหําไปท่านมาบ่จักแน่ไงจึงบ่นอก็ทันนะทันนะก็มาสนใจจ้าไงจึงก็บ่นอ1ปนอบีนี่ไผจึงก็จึงบ่ใครยังกําบ่เตบ่มาแน่บ่คักคือกันเลยจ้าอ้าวไงจึงก็ได้จึงบ่นอพี่ชายมีซะจังเฮลบ่มาขึ้นใหญ่อ้าวมามาสนใจไงจึงไผสบรกบ่เนี่ยก็ถึงตรงกันเกยบ่
0: บอกให้ถ้าจะต้องกับสังคมเนาะมันแม็กซ์นี่ใจจ่ออันนี้หมดเตวะงั้นจึงกับบุไปชะบรกบ่บ่คาถือจักกันก็จึงปีนี้ว่าเกยเตบ่เสียก็คําอย่าหันอย่าเตบ่เสียก็สิจะทักกะเตบ่เสียให้ใครก็บ่เตบ่มันเนี่ยบ่คาถือทางจังไหนจ้าอืมไปบ่ทําบ่ก็ต้องสรีพันถือทางมาเนาะอืมแต่ทําบ่เตบ่จะสิปานทางมันตาลังมาพนาดิเนาะงั้นจึงปีนี้ถึงจึง
1: ก็กรรมกรรมที่บุญเกิดแห่งใจบ่ได้บ่มังไปแล้วอย่างใดอันนี้มันชุ่มแห่งใจจึงจะทําบรกพนอกบ่คาไปจักจึงที่ชะก็ทันได้ทันได้กันเนาะพันนั้นนั่งตาบ่ต้องนั่งก็ไงจึงบุญเกิดแห่งใจจึงอําบ่บ่ได้บ่ดุขนาก็ได้เลยอ้าวๆ
0: ตั้งแต่เขาเสียงว่าคือจะทำยังไงต้องทำยังไงต้องไปอันที่อาบุสามาใส่ยาเสียงว่าเป็นไรเนาะกับฮัมก็เสียงบุคคลถือจากเรื่องนั้นบุคคลภาษาเรามันนี่อาบุเป็นไรเนี่ยสามคนตัวอาบุตัวไปมันเนี่ยบุคคลถือมันยังไงจะอันนี้ใช่ก็บอกตรงก็จะต้องใช้คนตรงกันมั้งอ้าวอ้าวอ้าวงั้นใครขนาดก็ได้ไปเอ๊ะจะใช่ดิงั้นใครงั้นตาบุกตัวบิชิมันเนี่ยตาชุดเรียนดีอะเราก็บอกตรงลูกต้องหมดเลยกับบางมันเนาะบักสักบักสามอ่ะ
1: ตากบริบสิลานงลูกคงคลายวันกากคลายมันบ่ต้องอ้อมอ้อมบางมาสิตากเล็บนี่สุกอ้อมอ้อมทําให้แกอ้อมใช้สิกลไม่เอาไปอ้าวอ้อมที่ยอดถ้าไหนแกใช้สิกลไม่เอาสุใช้สิบ่นางอ้าวตากก็ทําไปที่เพิ่นก็ทําที่เพิ่นก็ทําไปยอดอ้าวว่าบ่นอซึ่งใช้มานอนสินี่ล้างมาว่าซึ่งค่าถือมานี่ค่าใบมานี่อ้าวบ่กระบังมานอตองก็พี่ว่าซึ่งอ้าวบ่นอหายเพิ่นมุ่งใส่ยาบ่ อันนี้ซึ่งสักสักบ่ซึ่งขามาบันดินไหนพี่บ่ขอรักสักบ่รักเนาะซึ่งอ้ําให้นูแค่อ้ําบ่น้องเนาะอ้ําบ่รักเนาะบ่ซึ่งอ้ําติหนีมาซะไหนเจซึ่งสายมานี้ซูบาซะแค่ซูบานะมุซึ่งกุยทางบ่ซึ่งสักไปบ่รอมนี้ขอรักสักนอนึงบีนี่ค่าใบมันจ๋อราวบ่เนาะบุจอกุยดิขังแก่บ่ค่าทางใส่ไผกันแก่บ่ได้ขอรักสักนอนอ้ําติอึ้งไอ้จองมานี่นูขังแก่บ่บ่บีนี่สักนี่ก็ซาวยขนาดนั้นนี่มุซึ่งไหน ซาวยขนาดแค่อันที่ก็ถูกทางมันนี่เงี้ยบอกรกเต็มพัดจะแค่บุคคลนั่งรวมที่อังบ่อันที่จังมันนี่เนาะพี่ว่าตาบุกังอมหายเหนือวันสุกุยอันที่แค่ได้สิสามองแสงพิการนี่สักแค่บุบเออังบ่มันในเหนืออ่ะขนาดไหนบอกรกบ่เต็มพัดจะแค่ข้าบ้าสาวอาวันนี้บางคนยังสินิทานิโอซึ่งเอ็งกุยทางกุยไล่จากเจ้าข้าที่ได้สักข้าทางสักพี่เลย ลามาสนามยิ่งพิการในอำเภอกอกรกใบซึ่งสักการเกตีบ่พัดจะแค่นางกิทังก์ภายในจระเข้หันย้ายแต่เกษตรกรดูยากสักในไรนี้